0: Niin se on kidattet uut ahut sambanahja, niin siinä on se kulti, että ne etyit antuu asiaan, että ne korinsiin, niin se ei hollaan. Niin se kulti, että ne ei kerätä näilun teloo. Kutun jaan saa asnete, ei kontitun kesirannu helul nihasi, tuun peketlaut se saasant esiin. Alexi Lacorni, Weta Shalana, the Rasun Suena, Dubaranathi, Yaunis, did and do some banah Yanise, a Yaselo Nene, a Yedidumbeho Nidus Akasan.
1: He would then a Niaganite Tizzy, then a Sutanite in Ile. Tiddy Honilla, Honilla, Sutte, see and a Snihuli. Talk a hound in its silo. A seaman and did a sea with in its silo. Hot one at a day there. Jangan yalah naib selisi tak sama ketak abdi tanat naik tinggi si bewas uya tetong ayi tanah salah tinggi si itu tak kinde uya si ora ayaja ini uya ini lagi ayora sangat ayaja ini kerja kah jor lagi tak kade lihat itu ayi tanah tak kinde lihat itu. Hatu orang ayah itu, dengan senang hati ada titah lendu yang dicuit lagi. Tidak ada tisu kau ikhlas lah. Kereta ia tisu kali, tisu aku anda sahde. Anda saya juga seni yang ini lah. Kita tak cinta ini ha, seni yang ini lah. Ha, sokong sekali tu, aha, dengan juga ni. ปานาทีเอ็ดอ่ะคุตชินดาทนีรันซุนชินดาทุนเลอะคือคุรัมมารีบุยตะทินเดียะตะคุตตะเนตะซองเกซินฮะอะยีเยปานาทีเอาซัมบานาเลนีเตมันลาโกอิชันละตาเตดะฮะมันลานีเตซัมมานาเยฮะคันดีเนซุนฮัลเลฮอนดีนีตะนากัยชุนดาซัมบานาเยฮะเตออนตีรา บาทีอันเดสุเกเรจังสวาลเลฮะเนี่ยจะน้องเคยยินดีบาทีอาเจ้าแต่ยังบาทีเอาสุเกเรฮะเทเรคนักเขียนดีนะอันเดตันดาร์อันเดสังสุเกนูโยเด็กที่อีราอันที่เด็กที่อีราเจ้าแต่กิจอีราชาติอันที่เด็กเจ้าเป็นลูกเกษตรเกษตรเฮนัสนี่ที่ดีควอนต์อันนี้ดีดีดูอันดับเป็นตัวอาเป็น เป็นแต่เห็นเขาว่าไอ้ตัดที่อาศัยอยู่ตัดที่เด็กจะนั่งหัดที่เช่นนั้นดีนะคนทำเสร็จเสียเรื่องคนจริงจะบินคนจริงจะที่ทำป้าทำป้าที่ทำป้าเลยแต่ท่าเสียเอเชียทำป้าได้ไม่ไม่นั่งนี่ไอ้ที่ยืนที่เจ้าหนี้คนเอเชียเนี่ยเด็กคนที่เขาสุนัขที่บ้านก็จะลากให้คนสูงยืนที่เจ้าหนี้ที่เลี้ยงเขา 他做的那些事，你只是过去的。他做的，上班的那个，你真的。啊，医生的啥事情，过去我，上班的那个，我好听，上班的事。他做的，他呢，那些人的啊，我讲啥？他做的上班的那个，你真的就上班一出啊，上班完事啊，讲的话你也得人的呀。哎，你说上班一出啊？
0: อันนี้ถึงแต่ว่าสิทธิ์สิทธิ์ให้เด็กๆสบายชัวร์สิทธิ์ให้เด็กๆสบายชัวร์อันนี้เองดีกว่าอยู่ชัวร์ได้ยังถ้าตันตันจะได้ยังจะให้ดูได้ยังดีกว่าสบายยังถ้าดีนี่ดีฮะนี่ตันยังเสร็จยังเสร็จยังเสร็จคือเวลาอยากสิทธิ์สิทธิ์ยังเสร็จยังให้รู้ที่สั่งให้เอาที่เตือนรู้ ที่นี่อาจจะสิทธิ์เอาแต่เสียดันเสียสิทธิ์อาศัยเจริญนั้นสิอาศัยจะมันจะมันรู้เห็นอาหารเลือดเส้นสบายชัวร์ที่เลือดสบายชัวร์เลยเป็นดีอ่ะฮัตเอฮัตยาดีเลยอาศัยจะมันรู้เห็นอาหารยาดีเลยนี่ดาติสมบัติของเฮียที่ฮัตดีเลยฮัตเอฮัตยาดีเลยเป็นดีอ่ะสบายเลยฮัตเอฮุลิสิตาสิสิเห็นเห็นดีเลยสิสบายชัวร์ลงเต็ม
1: Because I left some batting in the hotel. I didn't know that you were some batting in the hotel. Not catching you, though. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the hotel. That's in the h
2: Alexei Lacorn, he asnese John Deschel Lautze, Unicited at Old Sambanaki and a city treaty aid between Kesin and U Yenal Nisi, a Yanohelol Niant Essay.